โอเคจีวันนี้ว่าเราทั้งวันดาราทุกคนนะจีนันดาร์ลาสวัสดีคุณครูนักมาแล้วก็นันดาสิ่งสวัสดีนวลโปรแกรมครูนักดูอินเทอร์เทนเมนต์ด้วยปาระดูไฮสุนุปาระแล้วก็ชิบัสโปรแกรมดูสิ่งนู้นมันจะดาร์ชิกันนะดักวายมานบัสท่านสวัสดีนันสวัสดีคุณนบิลคุณจีวันสวัสดีคุณมาเป็นหัวท่านส่งมิสซ์คอลเลชัยบอสิฟาร์335435 15บันเดมพอดีว่าท่านส่งคอลหุ่มเข้าไปท่านส่งมิสซ์หุ่มเข้าไปเป็นหัวท่านส่งสัมเดียร์มิสซ์จุนรู้เลยกันเด็กข่าววันเสสิลล่าฟิลฮันเนสตาร์ทคู่อากาบารุสต์สตาร์ทคู่เดี๋ยวบัสท่านส่งคอลท่านส่งมิสซ์ท่านส่งไปกามาทูลไปโปรแกรมคิสันสุริชามิลูทิกดัง